0: วะกากานาไรเจียววังอีวะกากานาไรเจียววังอีวะไกเวนเนนติมปาลันเมมิดูโกเรตวะกากุริมานโกไกกุมารไรอดีไนเจเรจาเตนมมุจิลิน
1: ET Winyo or Radio or Radio
2: or Radio or Radio or Radio
3: Marotieri a due chilama ma olaro bie gina maton en kokiti